0: 好，小代表。
1: 你好，美丽，欢迎来我们工厂参观。
2: 小代表，走进来之前，我印象里的木材厂粉尘满天，机器轰鸣，很难想象变成现在的样子。
1: 这条是我们从德国引进的生产线，从进料到加工到成品出库，全程自动化。以前一条线几十个人，现在几个人盯住电脑操作就行了，效率和品质是以前不能比的。
2: 这是放原料的机器吗？这么高要人工爬上去看吗？
1: 以前的确是要人工巡检，风险高，误差大。现在装了这个智能雷达料位计，相当于给料仓装了大脑，安装了眼睛，人工完全解放了。
2: 现在看来，你们对生产线进行智能化改造是正确的。
1: 是的，当时下定决心迈出这一步并不轻松，投入大不说，还担心电力扛不住，环保过不了关等等。
2: 但是最后你们还是把它办成了。
1: 是的，当时我认准智能化、绿色化是方向。那段时间成天待在园区，跟供电局对接负荷数据，跟环保局确定排放标准。最怕的就是方案推倒重来，有一版方案我们改了十几遍，技术人员都开玩笑说再改都不用画图了。但没办法，我们要考虑所有的风险点，才能保证万无一失。也正因为常年泡在生产一线，习惯了去发现产业里大大小小的问题。后来我当选了人大代表，思考的范围就不能只局限于自己的这一亩三分地。
2: 邱代表，您在木材行业干了那么多年，感受最深的变化是什么？
1: 这几年变化太大了，从靠人力拼产量、拼价格，到如今靠智能拼绿色、拼品质。广西的木业真正从资源优势往产业优势转变，我们的板材已经出口欧美和东南亚，今后的海外份额也会进一步扩大。
0: วันนี้นะคะเมย์ได้มาเห็นนะคะกระบวนการผลิตไม้แปรรูปโดยระบบอัตโนมัตินะคะโดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงไม้แปรรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ด้วยตาของตัวเองนะคะและเมย์ก็ยังมาเห็นนะคะการทำงานของผู้แทนประชาชนที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะทำให้เมย์รู้สึกได้เลยค่ะว่าอุตสาหกรรมไม้ในกวางสีนะคะไม่ได้มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวนะคะเขายังมีศักยภาพที่แข็งแกร่งอีกด้วยค่ะ
3: 感谢收看今天的节目，再见。

0: 拼价格，到如今靠智能拼绿色拼品质，广西的木业真正从资源优势往产业优势转变，我们的板材已经出口欧美和东南亚，今后的海外份额也会进一步扩大。
1: วันนี้นะคะเมย์ได้มาเห็นนะคะกระบวนการผลิตไม้แปรรูปโดยระบบอัตโนมัตินะคะโดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงไม้แปรรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ด้วยตาของตัวเองนะคะและเมย์ก็ยังมาเห็นนะคะการทำงานของผู้แทนประชาชนที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะทำให้เมย์รู้สึกได้เลยค่ะว่าอุตสาหกรรมไม้ในกวางสีนะคะไม่ได้มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวนะคะเขายังมีศักยภาพที่แข็งแกร่งอีกด้วยค่ะ
2: 感谢收看今天的节目，再见。